คอยเอาใจซอยเจ้าให้ก้าวผ่านสิ่งนั้นเจอผู้แน่เด้อว่ามีไผห่วงใยบ่มีเว้นเคยได้เห็นตอนเธอยิ้มหวานพอปานไอติมเป็นร้อยยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่ของ